0: ไปท่าไทยล่ะทำมาได้เหรอยานวันคาลิกาเพิ่งนำมาใกล้ชาดีเหรอกัตวัยลิกาเล่ใครเดาดีเหรอกัตวัยลิกาเล่ใครเดาดีเหรอกัตวัยลิกาเล่ใครเดาดีเหรอNamaskar, what are you doing? Papa, are you doing today? Radio Saphalta.
1: Radio Saphalta. 103.4 MHz.
2: Unnaman Live.